ยิ้ม ที่สดชื่น บัดมือเขาไปเป็นอื่น คือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่คงคอ